0: ทีนี้เนี่ยนกแร้ชิดที่ตาปนหัวกินทีนี้ว่าแกสมนกิ
1: แร้คืน
0: ชูปาราว
2: Thank you, Aki. Thank you, Aki. The voice of the Basuyaku tribe.